We want all day, we want all day, don't No, ก็อย่างนั้นก็มาที่อย่างนั้นใส่ก็ไปอย่างนั้นใส่ก็ไปดีไปไม่ได้อยู่ไปอย่างนั้นใส่ก็ไปดีก็แล้วแม่เล็กกว่าเดิมอย่างห้องมาอย่างหาดวงไม่ดีก็แล้วพ่อบ้านมาก็บ้านมาก็ไปไม่ได้อยู่ไปไม่ได้อยู่เกี่ยวกับมาก็เกี่ยวกับมาก็นุ่งก็ได้อยู่ไปไม่ได้อยู่ไปไม่ได้ก็แค่ดีตอนก็ไม่ดีตอนก็ไม่ใช่ไปสิไปดีตอนก็ไม่ใช่ไปดีก็แล้วเราไม่ใช่ไม่ก็แล้วเราไม่ใช่ไม่ตอนก็ใส่ก็ไม่ดีนุ่งก็ไม่ดีก็วิ
ไม่ได้ให้ไปที่มาได้ของไม่ได้ดูไปไม่ได้เหมือนไงไปไม่ได้ต่อกันไปไม่ได้ลองไปที่นั่น